อดดเลียและเหรียญมวยประจวบผัวทูมามปุ้ยง่ายเทียมสามรอติข้านี่อ่ะเฮ้ฮีอามาอินปวนนัสลาอันติเฮงเฮอะอารวดกิมคานอสาอาอามาและเหรียญมวยประจวบปนเฮ้ฮีอสตอบกะเฮติอาอันินเชนตาคะอังไงเอ็มเอ็มเออลาจ้าสมเรียดจวงเฮรินปุยอัตังอภัวชัวอันนี้อ่ะจวนเตียนอินเชนตามัยคะตัวเทียมเราเล่นนี่ตัวเนี่ยมาปุ่ยเฮียนลาตั้มตะกะปุ่ยกันเสียเฮตามามปุยง่ายเทียมสามรอติจวนมาอินปวนนัสลาอันนุ่งทรงอัลลันนันนี่อันที่อ่ะอาจารย์บุลเบอร์ที่อาเชียนเตเลอะไรน่าเตะอาชาน่าเนี่ยอาโตเตอร์ที่อามาอินปวนส่วนนั่นละอันนี้ทุ่งตาอีหลงไงทางอู้มันปุยไงเทียมสามรอและเลียนมวยประจวง

กับพัลโลเจที่ลารุนสตูคาลชันดามาไซเราอันนี้รำดินมวยปัจจุบันเราใจเวทุงงะอักยังเงียงที่ลารุนสัง

ออเล่ข้างให้ปุ๊กขบวนจันทร์ติงอ่ะดิ่งอ่ะอากาศฟ้านี่ไอ้ส่วนถกมาลายไงสักที่ให้เจ้าหนี้ตามุ่งตินะมาโปรแกรมลงไอ้ละตัวหายเร่งอินมังทรามาโปรแกรมเจ้าจะเห็นลายโปรแกรมอินหุ่นสุนทรน้องหาละที

กันไงทักตาคับพีซีและริมรอดจะใจนี่อินอัลรันสักฮักกัลหิมนะติดละอันนี้โอเลตุนจุมลุงเลนหัวนะกันหลันหุ่งเบรตันเอเล็กซ์เลชวนกิมันเดร์เทียมลานูติดละสักอีหลงไอทางอู้